0: ชื่อว่าจะมีนายพันแม่น
1: รู้ไร
0: รู้ไรเกิดเกิดจริงจะเป็นความจริงความสุขเดี๋ยวมาไม่ได้ไอ้ที่เรา